0: ับ
1: ในนามของผมเอร์วินจอห์นจีโน่ฮาร์รี่ฮาร์สติกขอบคุณครับที่ช่วยกันในการออกเสียงของผมที่ทำให้ผม
2: Oké, we gaan door dan.
0: Ik heb net nog even iets bedacht, dus. Het is een nummer van Slim Harpo.
2: Een hele oude, je kunt misschien van de Rolling Stones. This one's called I'm a King Bee.